สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่28กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงมากในภูมิภาคคิวชูของญี่ปุ่นสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นได้ออกประกาศเฝ้าระวังสึนามิในพื้นที่ดังกล่าวเกิดแผ่นดินไหวขนาดหรือแมกนิจูด 7.1 ที่จังหวัดคูมาโมโตะเมื่อเวลา 16:27 ของวันอังคารที่28กรกฎาคมความรุนแรงระดับ7ถือเป็นระดับสูงสุดตามมาตรวัดของญี่ปุ่นที่มีตั้งแต่ระดับ0ถึง7ครั้งหลังสุดที่เกิดแผ่นดินไหวระดับนี้คือแผ่นดินไหวที่คาบสมุทรโนโตซึ่งเกิดขึ้นในวันปีใหม่เมื่อปี2567บริษัทพลังไฟฟ้าคิวชูระบุว่ายังไม่พบความผิดปกติใดๆที่โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์เก็งไกในจังหวัดสงะและโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์เซนไดในจังหวัดคางโงชิมะนอกจากนี้ยังระบุว่าระดับกัมมันตรังสีรอบโรงไฟฟ้าทั้ง2แห่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นได้ยกเลิกประกาศเฝ้าระวังสึนามิสำหรับพื้นที่ชายฝั่งทะเลอาริยาเกะและยัตสึชิโร่เมื่อเวลา 18:10 ของวันอังคารที่28กรกฎาคมประกาศเฝ้าระวังนี้มีขึ้นหลังเกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาดหรือแมกนิจูด 7.1 ที่จังหวัดคูมาโมโตะเมื่อช่วงเย็นวันอังคารที่28นายแอนดี้เบอร์แนมนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรได้แสดงท่าทีสนับสนุนยูเครนอย่างเต็มที่โดยได้พบกับประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ที่ฐานทัพเรือในเมืองพอร์ตสมัธเมื่อวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนายเบอร์แนมเน้นย้ำถึงการสนับสนุนของสหราชอาณาจักรต่อยูเครนโดยกล่าวว่าเราอยู่เคียงข้างยูเครน 100% ผมเองก็อยู่เคียงข้างท่านประธานาธิบดี 100% เช่นกันและผมจะปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ประเทศนี้ได้ให้ไว้กับยูเครนทุกประการนายเบอร์แนมยังกล่าวอีกว่าเขาวางแผนจะแบ่งปันทรัพย์สินทางปัญญาของระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ของสหราชอาณาจักรซึ่งเขากล่าวว่าจะช่วยให้ยูเครนโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและช่วยรักษาชีวิตชาวยูเครนได้รัฐบาลสหราชอาณาจักรระบุว่าระบบดังกล่าวใช้อุปกรณ์รบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเท่าแท็บเล็ตซึ่งสามารถป้องกันไม่ให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียตรวจจับโดรนที่ติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวได้และระบุว่าการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางเทคนิคนี้จะช่วยให้ยูเครนสามารถผลิตอุปกรณ์ดังกล่าวจำนวนมากได้เองประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวว่าประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียอาจระดมกำลังพลเพิ่มอีก 300,000 ถึง 500,000 นายเพื่อต่อสู้กับยูเครนในข้อความบางส่วนจากการให้สัมภาษณ์กับ Sky News ของอังกฤษซึ่งผู้นำยูเครนได้โพสต์ลงในโซเชียลมีเดียเมื่อวันจันทร์ที่27กรกฎาคมเขากล่าวว่านายปูตินยังไม่พร้อมหยุดสงครามนี้นายเซเลนสกี้ได้อ้างข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองของยูเครนว่านายปูตินมีแผนเริ่มระดมกำลังพลหลังรัสเซียจัดการเลือกตั้งรัฐสภาในเดือนกันยายนผู้นำยูเครนกล่าวด้วยว่ากำลังพลชุดใหม่อาจถูกเรียกเข้าประจำการตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมเรื่องนี้อาจเกิดขึ้นได้เว้นเสียแต่ว่ายูเครนจะขัดขวางการขนส่งรวมถึงการจัดส่งอาวุธและเชื้อเพลิงของรัสเซียและเว้นเสียแต่ว่าชาติพันธมิตรตะวันตกจะใช้สิ่งที่เขาเรียกว่ามาตรการคว่ำบาตรอย่างเบ็ดเสร็จต่อรัสเซียเขายังกล่าวอีกว่าผู้นำรัสเซียจะไม่สามารถฝึกกำลังพลที่เกณฑ์เข้ามาใหม่ได้อย่างรวดเร็วและจะส่งคนที่ไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างเพียงพอเข้าสู่สนามรบพร้อมเสริมว่าสิ่งนี้ย่อมนำไปสู่ความสูญเสียอย่างมากก่อนหน้านี้ผู้นำยูเครนได้กล่าวว่ารัสเซียกำลังขาดแคลนกำลังพลโดยระบุว่าในเวลาไม่ถึง7เดือนของปีนี้รัสเซียมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมากกว่าจำนวนคนที่เข้าร่วมกองทัพในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งมีมากกว่า 220,000 คน
ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกำลังระงับการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านหลังจากโจมตีตอบโต้กันมาเกือบ2สัปดาห์เขากล่าวกับเว็บไซต์ข่าวอาซิโอสของสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่27กรกฎาคมว่าเขาต้องการให้โอกาสการเจรจาอีกครั้งอย่างไรก็ตามเขาเตือนว่ากองกำลังสหรัฐพร้อมที่จะดำเนินปฏิบัติการทหารที่เด็ดขาดหากการเจรจาล้มเหลวในทรัมป์กล่าวอ้างว่าทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการเจรจาเชิงลึกอย่างมากแต่ก็เตือนว่าเขาไม่คิดที่จะให้เวลากับการทูตมากเท่าไหร่และเสริมว่าถ้าไม่คืบหน้าอย่างรวดเร็วก็ไม่ต้องมีเลยในทรัมป์ได้กล่าวถึงประเด็นนี้กับผู้สื่อข่าวในเวลาต่อมาโดยกล่าวว่าเรากำลังเจรจากันได้ดีดังนั้นเราจะรอดูว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปผมคิดว่ามีโอกาสสูงที่จะมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นและถ้ามันเกิดขึ้นก็ดีถ้าไม่เกิดขึ้นเราก็จะกลับไปทำในสิ่งที่เราทำมาอย่างไรก็ตามนายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านได้วิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ดังกล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ที่27โดยกล่าวว่า

สหรัฐกำลังติดอยู่ในลมที่สร้างขึ้นเองเขากล่าวว่าผู้ไกล่เกลี่ยอาจส่งต่อข้อความจากฝ่ายสหรัฐมาถึงเราเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในภูมิภาคแต่ในขณะนี้เรายังไม่มีการเจรจากับฝ่ายสหรัฐนายบาเกอีกล่าวว่าอิหร่านได้เจรจากับโอมานเมื่อวันศุกร์ที่24และวันเสาร์ที่25เกี่ยวกับวิธีการบริหารเรือในช่องแคบฮอร์มูซแต่เขาย้ำว่าเส้นทางน้ำดังกล่าวยังคงปิดอยู่นายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ที่27กรกฎาคมหลังจากการประชุมรัฐสภาสมัยพิเศษสิ้นสุดลงเธอกล่าวว่าได้มุ่งเน้นไปที่การดำเนินนโยบายที่เป็นคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคเมื่อต้นปีนี้นางทากาอิจิกล่าวว่าภารกิจของดิฉันในการประชุมรัฐสภาสมัยพิเศษครั้งนี้คือการทำให้คำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ในการหาเสียงเป็นจริงนอกจากนี้นางทากาอิจิยังกล่าวถึงแผนของรัฐบาลในการรับมือกับเงินเยนที่อ่อนค่าลงและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นเธอกล่าวว่าเราไม่จำเป็นต้องเลือกระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและวินัยการคลังเราสามารถมีทั้งสองอย่างได้นั่นคือความหมายของนโยบายการคลังที่มีความรับผิดชอบและเป็นเชิงรุกและเราจะสร้างความเชื่อมั่นในตลาดโดยการสื่อสารกับตลาดอย่างโปร่งใสและรอบคอบหนึ่งในคำมั่นสัญญาสำคัญระหว่างการหาเสียงของนางทากาอิจิคือการลดภาษีบริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเป็นเวลา2ปีเพื่อช่วยเหลือชาวญี่ปุ่นในเรื่องของค่าครองชีพประเด็นดังกล่าวอยู่ระหว่างการหารือในการประชุมระดับปฏิบัติการของคณะกรรมการแห่งชาติที่มีตัวแทนจากพรรคต่างๆเข้าร่วมผู้นำญี่ปุ่นกล่าวว่าคาดว่าการหารือจะมีข้อสรุปในเร็วๆนี้เธอยอมรับว่าเวลาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการบรรเทาภาระทางการเงินของประชาชนโดยเร็วที่สุดจบข่าวที่นี่ NHK World Japanออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่29 กรกฎาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวความเคลื่อนไหวทางแผ่นดินไหวยังคงเกิดขึ้นถี่มากในจังหวัดคุมาโมโตะในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นหลังเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงมากเมื่อวันอังคารที่28 กรกฎาคมเจ้าหน้าที่กำลังเตือนให้ประชาชนตื่นตัวระวังแรงสั่นสะเทือนรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในช่วง1 สัปดาห์ข้างหน้าหรือนานกว่านั้นสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าเกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาดหรือแมกนิจูด 7.1 แล้วราวเวลา 16:27 นของวันอังคารที่28 กรกฎาคมศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไป16 กิโลเมตรในภูมิภาคคุมาโมโตะแผ่นดินไหวครั้งนี้ก่อแรงสั่นสะเทือนระดับ7อันเป็นระดับที่แรงที่สุดในมาตรวัดแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นซึ่งเริ่มตั้งแต่ระดับ0ถึงระดับ7ในเมืองอุกิและเมืองฮิคาวะส่วนแรงสั่นสะเทือนที่มีความรุนแรงระดับ6+วัดได้ในเขตมินามิในเมืองคุมาโมโตะเมืองยาสึชิโร่เมืองอุโตะและเมืองอื่น2 เมืองบางพื้นที่เช่นเมืองคามิอามาคุซะและเมืองโคชิเกิดแรงสั่นสะเทือนระดับ6+พื้นที่ส่วนอื่นๆเป็นจำนวนมากในภูมิภาคคิวชูเกิดแรงสั่นสะเทือนระดับ5+และระดับ5+ส่วนระดับ4ถึงระดับ1นั้นวัดได้ในภูมิภาคต่างๆอันได้แก่โทไกฮอกุริคุคิงคิชูโงคุและชิโกคุจนถึงเวลา11 นาฬิกาของวันพุธที่29 กรกฎาคมเกิดแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงระดับ1ขึ้นไปเป็นจำนวน178 ครั้งในจังหวัดคุมาโมโตะ3 ครั้งในจำนวนนี้ก่อแรงสั่นสะเทือนแรงสุดที่ระดับ5+เจ้าหน้าที่เน้นย้ำความจำเป็นที่ต้องคงอยู่ในภาวะตื่นตัวกันต่อไปเพื่อเกิดแผ่นดินไหวที่ก่อความรุนแรงมากถึงระดับ7ในช่วง1 สัปดาห์ข้างหน้าหรือนานกว่านั้นเจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีความเป็นไปได้สูงมากเป็นพิเศษที่จะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้นภายในไม่กี่วันข้างหน้าปฏิบัติการกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปที่อีออนมอลล์คุมาโมโตะซึ่งเป็นช้อปปิ้งมอลล์ในเมืองคาชิมะช้อปปิ้งมอลล์แห่งนี้ประสบความเสียหายยับเยินจากแผ่นดินไหวและเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นตามมาที่ส่งผลให้ชั้น2ของอาคารถล่มทรุดเจ้าหน้าที่จังหวัดคุมาโมโตะกล่าวว่าจนถึงเวลา14 นาฬิกาของวันพุธที่29 กรกฎาคมมี3 คนที่มีการยืนยันว่าเสียชีวิตและมี1 คนที่ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นและระบบหายใจล้มเหลวเจ้าหน้าที่กล่าวได้ว่านอกจากนี้มี6 คนที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาในจำนวนนี้มี5 คนที่บาดเจ็บส่วน1 คนที่เหลือนั้นไม่มีข้อมูลผู้บริหารของอีออนจัดการแถลงข่าวในวันพุธที่29ประธานของบริษัทกล่าวว่าพวกเขาสวดมนต์ขอให้ผู้ที่เสียชีวิตไปสู่สุคติและขออภัยจากก้นบึ้งของจิตใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเจ้าหน้าที่ในจังหวัดคุมาโมโตะรายงานว่าจนถึงเวลา14 นาฬิกาของวันพุธที่29 กรกฎาคมพบว่ามี5 รายที่เสียชีวิตและมี2 รายที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาในสภาพบาดเจ็บที่โรงงานแห่งหนึ่งในเมืองยาสึชิโร่ขณะที่มี4 คนที่ยังคงติดอยู่ภายในแผ่นดินไหวครั้งนี้ทำให้ปล่องควันโค่นถล่มลงมาและก่อความเสียหายอื่นๆที่โรงงานแห่งหนึ่งซึ่งเป็นของบริษัทนิปปอนเปเปอร์อินดัสทรีสนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนางทากาอิจิซานาเอกล่าวว่าจนถึงเวลา8:30 นของวันพุธที่29 กรกฎาคมพบว่ามีผู้เสียชีวิต13 รายหลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้นหลายครั้งในภูมิภาคคิวชูตัวเลขนี้รวมถึงจำนวนผู้เสียชีวิตที่มองกันว่ามีความเชื่อมโยงกับแผ่นดินไหวรอบนี้เธอกล่าวได้ว่าเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างซึ่งรวมถึงอาคารที่พังถล่มไฟไหม้และถนนเสียหายจังหวัดคุมาโมโตะได้จัดตั้งศูนย์พักพิงหลบภัยแห่งต่างๆหลังเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในจังหวัดเมื่อบ่ายวันอังคารที่28 กรกฎาคมทางจังหวัดได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์พักพิงดังกล่าวผ่านทางเว็บพอร์ทัลป้องกันภัยพิบัติคุมาโมโตะบนเว็บไซต์ของจังหวัดโดยสามารถเข้าถึงเว็บพอร์ทัลนี้ได้โดยพิมพ์คำต่างๆเช่นคุมาโมโตะและ disaster prevention ลงใน search engine ก
ข้อมูลนี้มีให้บริการเป็นภาษาต่างๆ11ภาษาจังหวัดนางาซากิได้จัดตั้งศูนย์พักพิงหลบภัยขึ้นเช่นกันทางจังหวัดได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์พักพิงในเว็บโพร์ทัลป้องกันภัยพิบัตินางาซากิบนเว็บไซต์ของจังหวัดโดยสามารถเข้าถึงเว็บโพร์ทัลดังกล่าวได้โดยพิมพ์คำต่างๆเช่นนางาซากิ evacuation และโพร์ทัลลงใน search engineข้อมูลนี้มีให้บริการเป็นภาษาต่างๆ14ภาษาเมื่อผู้ใช้งานคลิกเครื่องหมายระบุตำแหน่งบนแผนที่ในเว็บพอร์ทัลเหล่านั้นรายละเอียดเกี่ยวกับศูนย์พักพิงหลบภัยในพื้นที่ก็จะปรากฏขึ้นมีบริการล่ามหลายภาษาผ่านทางโทรศัพท์ตลอด24ชั่วโมงสำหรับชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในจังหวัดคุมาโมโตะโดยปกติแล้วทางการของจังหวัดจะให้บริการนี้แก่บรรดาที่พักและนักท่องเที่ยวต่างชาติเจ้าหน้าที่ทางการของจังหวัดกล่าวว่าชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ก็สามารถใช้บริการนี้ได้เช่นกันตัวอย่างการใช้งานบริการนี้ได้แก่เมื่อสถาบันทางการแพทย์และชาวต่างชาติต้องการความช่วยเหลือในการสื่อสารระหว่างการสอบถามอาการหรือการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และเมื่อชาวต่างชาติต้องการติดต่อสถาบันทางการแพทย์บริการนี้รองรับภาษาต่างๆ22ภาษารวมถึงภาษาไทยด้วยการใช้บริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของทางการจังหวัดคุมาโมโตะหลังจากลงทะเบียนแล้วผู้ใช้จะได้รับหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะจากศูนย์บริการข้อมูลเท็จเกี่ยวกับเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อวันอังคารที่28กรกฎาคมในภูมิภาคคิวชูทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นกำลังแพร่กระจายบนโซเชียลมีเดียบนแพลตฟอร์ม X มีการโพสต์ภาพความเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งก่อนๆพร้อมอ้างว่าเป็นความเสียหายจากแผ่นดินไหวเมื่อวันอังคารที่28นอกจากนี้ยังมีโพสต์อื่นๆที่กล่าวอ้างโดยไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดจากฝีมือมนุษย์อีกโพสต์หนึ่งที่ระบุว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มีการพยากรณ์ไว้แล้วมียอดวิวมากกว่า3ล้านวิวโดยปรากฏในบัญชีที่โพสต์คำทำนายแผ่นดินไหวที่ไม่มีมูลความจริงเกือบทุกวันรายงานเท็จที่ว่าสิงโตตัวหนึ่งหลุดออกมาจากสวนสัตว์แห่งหนึ่งหลังเกิดแผ่นดินไหวถูกเผยแพร่ช่วงหนึ่งก่อนที่จะลบไปโดยใช้ภาพสิงโตที่ถ่ายจากต่างประเทศก่อนหน้านี้เคยมีการโพสต์ข้อความลักษณะเดียวกันนี้หลังเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในจังหวัดคุมาโมโตะเมื่อปี2559ผู้ที่โพสต์ข้อความดังกล่าวเมื่อ10ปีก่อนถูกจับกุมฐานต้องสงสัยว่าขัดขวางการประกอบธุรกิจด้วยการหลอกลวงข้อมูลเท็จอาจส่งผลกระทบต่อความพยายามบรรเทาภัยพิบัติขอแนะนำให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลที่เผยแพร่โดยหน่วยงานของภาครัฐจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวความเคลื่อนไหวทางแผ่นดินไหวยังคงเกิดขึ้นถี่มากในจังหวัดคุมาโมโตะในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นหลังเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงมากเมื่อวันอังคารที่28กรกฎาคมเจ้าหน้าที่กำลังเตือนให้ประชาชนตื่นตัวระวังแรงสั่นสะเทือนรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในช่วง1สัปดาห์ข้างหน้าหรือนานกว่านั้นสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าเกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาดหรือแมกนิจูด 7.1 แล้วราวเวลา 16:27 ของวันอังคารที่28กรกฎาคมศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไป16กิโลเมตรในภูมิภาคคุมาโมโตะแผ่นดินไหวครั้งนี้ก่อแรงสั่นสะเทือนระดับ7อันเป็นระดับที่แรงที่สุดในมาตรวัดแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นซึ่งเริ่มตั้งแต่ระดับ0ถึงระดับ7ในเมืองอุกิและเมืองฮิคาวะส่วนแรงสั่นสะเทือนที่มีความรุนแรงระดับ6บวกวัดได้ในเขตมินามิในเมืองคุมาโมโตะเมืองยาสึชิโร่เมืองอุโตะและเมืองอื่น2เมืองบางพื้นที่เช่นเมืองคามิอามาคุสะและเมืองโคชิเกิดแรงสั่นสะเทือนระดับ6ลบพื้นที่ส่วนอื่นๆเป็นจำนวนมากในภูมิภาคคิวชูเกิดแรงสั่นสะเทือนระดับ5บวกและระดับ5ลบส่วนระดับ4ถึงระดับ1นั้นวัดได้ในภูมิภาคต่างๆอันได้แก่โทไกฮอกุริคุคินคิชูโงคุและชิโกคุจนถึงเวลา 11:00 นของวันพุธที่29กรกฎาคมเกิดแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงระดับ1ขึ้นไปเป็นจำนวน178ครั้งในจังหวัดคุมาโมโตะ3ครั้งในจำนวนนี้ก่อแรงสั่นสะเทือนแรงสุดที่ระดับ5ลบเจ้าหน้าที่เน้นย้ำความจำเป็นที่ต้องคงอยู่ในภาวะตื่นตัวกันต่อไปเพื่อเกิดแผ่นดินไหวที่ก่อความรุนแรงมากถึงระดับ7ในช่วง1สัปดาห์ข้างหน้าหรือนานกว่านั้นเจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีความเป็นไปได้สูงมากเป็นพิเศษที่จะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้นภายในไม่กี่วันข้างหน้าปฏิบัติการกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปที่อีออนมอลล์คุมาโมโตะซึ่งเป็นช้อปปิ้งมอลล์ในเมืองคาชิมะช้อปปิ้งมอลล์แห่งนี้ประสบความเสียหายยับเยินจากแผ่นดินไหวและเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นตามมาที่ส่งผลให้ชั้น2ของอาคารถล่มทรุดเจ้าหน้าที่จังหวัดคุมาโมโตะกล่าวว่าจนถึงเวลา 14:00 นของวันพุธที่29กรกฎาคมมี3คนที่มีการยืนยันว่าเสียชีวิตและมี1คนที่ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นและระบบหายใจล้มเหลวเจ้าหน้าที่กล่าวได้ว่านอกจากนี้มี6คนที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาในจำนวนนี้มี5คนที่บาดเจ็บส่วน1คนที่เหลือนั้นไม่มีข้อมูลผู้บริหารของอีออนจัดการแถลงข่าวในวันพุธที่29ประธานของบริษัทกล่าวว่าพวกเขาสวดมนต์ขอให้ผู้ที่เสียชีวิตไปสู่สุคติและขออภัยจากก้นบึ้งของจิตใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเจ้าหน้าที่ในจังหวัดคุมาโมโตะรายงานว่าจนถึงเวลา 14:00 นของวันพุธที่29กรกฎาคมพบว่ามี5รายที่เสียชีวิตและมี2รายที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาในสภาพบาดเจ็บที่โรงงานแห่งหนึ่งในเมืองยาสึชิโร่ขณะที่มี4คนที่ยังคงติดอยู่ภายในแผ่นดินไหวครั้งนี้ทำให้ปล่องควันโค่นถล่มลงมาและก่อความเสียหายอื่นๆที่โรงงานแห่งหนึ่งซึ่งเป็นของบริษัทนิปปอนเปเปอร์อินดัสทรีสนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนางทากาอิจิซานาเอกล่าวว่าจนถึงเวลา 8:30 ของวันพุธที่29กรกฎาคมพบว่ามีผู้เสียชีวิต13รายหลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้นหลายครั้งในภูมิภาคคิวชูตัวเลขนี้รวมถึงจำนวนผู้เสียชีวิตที่มองกันว่ามีความเชื่อมโยงกับแผ่นดินไหวรอบนี้เธอกล่าวได้ว่าเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างซึ่งรวมถึงอาคารที่พังถล่มไฟไหม้และถนนเสียหายจังหวัดคุมาโมโตะได้จัดตั้งศูนย์พักพิงหลบภัยแห่งต่างๆหลังเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในจังหวัดเมื่อบ่ายวันอังคารที่28กรกฎาคมทางจังหวัดได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์พักพิงดังกล่าวผ่านทางเว็บพอร์ทัลป้องกันภัยพิบัติคุมาโมโตะบนเว็บไซต์ของจังหวัดโดยสามารถเข้าถึงเว็บพอร์ทัลนี้ได้โดยพิมพ์คำต่างๆเช่นคุมาโมโตะและ disaster prevention ลงใน search engine
ข้อมูลนี้มีให้บริการเป็นภาษาต่างๆ11ภาษาจังหวัดนางาซากิได้จัดตั้งศูนย์พักพิงหลบภัยขึ้นเช่นกันทางจังหวัดได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์พักพิงในเว็บโพอร์ทัลป้องกันภัยพิบัตินางาซากิบนเว็บไซต์ของจังหวัดโดยสามารถเข้าถึงเว็บพอร์ทัลดังกล่าวได้โดยพิมพ์คำต่างๆเช่นนางาซากิ evacuation และ portal ลงใน search engine ข้อมูลนี้มีให้บริการเป็นภาษาต่างๆ14ภาษาเมื่อผู้ใช้งานคลิกเครื่องหมายระบุตำแหน่งบนแผนที่ในเว็บพอร์ทัลเหล่านั้นรายละเอียดเกี่ยวกับศูนย์พักพิงหลบภัยในพื้นที่ก็จะปรากฏขึ้นมีบริการล่ามหลายภาษาผ่านทางโทรศัพท์ตลอด24ชั่วโมงสำหรับชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในจังหวัดคุมาโมโตโดยปกติแล้วทางการของจังหวัดจะให้บริการนี้แก่บรรดาที่พักและนักท่องเที่ยวต่างชาติเจ้าหน้าที่ทางการของจังหวัดกล่าวว่าชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ก็สามารถใช้บริการนี้ได้เช่นกันตัวอย่างการใช้งานบริการนี้ได้แก่เมื่อสถาบันทางการแพทย์และชาวต่างชาติต้องการความช่วยเหลือในการสื่อสารระหว่างการสอบถามอาการหรือการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และเมื่อชาวต่างชาติต้องการติดต่อสถาบันทางการแพทย์บริการนี้รองรับภาษาต่างๆ22ภาษารวมถึงภาษาไทยด้วยการใช้บริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของทางการจังหวัดคุมาโมโตะหลังจากลงทะเบียนแล้วผู้ใช้จะได้รับหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะจากศูนย์บริการข้อมูลเท็จเกี่ยวกับเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อวันอังคารที่28กรกฎาคมในภูมิภาคคิวชูทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นกำลังแพร่กระจายบนโซเชียลมีเดียบนแพลตฟอร์ม X มีการโพสต์ภาพความเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งก่อนๆพร้อมอ้างว่าเป็นความเสียหายจากแผ่นดินไหวเมื่อวันอังคารที่28นอกจากนี้ยังมีโพสต์อื่นๆที่กล่าวอ้างโดยไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดจากฝีมือมนุษย์อีกโพสต์หนึ่งที่ระบุว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มีการพยากรณ์ไว้แล้วมียอดวิวมากกว่า3ล้านวิวโดยปรากฏในบัญชีที่โพสต์คำทำนายแผ่นดินไหวที่ไม่มีมูลความจริงเกือบทุกวันรายงานเท็จที่ว่าสิงโตตัวหนึ่งหลุดออกมาจากสวนสัตว์แห่งหนึ่งหลังเกิดแผ่นดินไหวถูกเผยแพร่ช่วงหนึ่งก่อนที่จะลบไปโดยใช้ภาพสิงโตที่ถ่ายจากต่างประเทศก่อนหน้านี้เคยมีการโพสต์ข้อความลักษณะเดียวกันนี้หลังเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในจังหวัดคุมาโมโตะเมื่อปี2559ผู้ที่โพสต์ข้อความดังกล่าวเมื่อ10ปีก่อนถูกจับกุมฐานต้องสงสัยว่าขัดขวางการประกอบธุรกิจด้วยการหลอกลวงข้อมูลเท็จอาจส่งผลกระทบต่อความพยายามบรรเทาภัยพิบัติขอแนะนำให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลที่เผยแพร่โดยหน่วยงานของภาครัฐจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น